1: ใช่ใช่ไอ้พวกนี้จ้ะนักคุยดีมาสเตอร์บาบูดูบุญหลักเลยบรูอีเชยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนี่ยให้เรียนมาดูบาบาฮันน่ะดิลักพิธีเอกก้า
2: จ้าจ้านักคุยดีสรีสรีโกบินดีเลยว่าตะกี้กายุกอนุบาหน้ามาลักนี่ตาบดาฮาราวนาเขาร่างนั่งไงนี่เนี่ยเบสตุไงบุญมาทุบตาบุญนี่หน้านักคุยดีมาสเตอร์ดูบุกคดีพัสเนี่ยให้บุกไปคุณทบบาบู
3: บ้าบ้าหันนี่มหากูยามทักเลยหายเนี่ยอุจารุดิกรีโนบ้าบ้าหันนัดตั้มบดีลำบุกตะลูกคอยไปยาดระบ้านงตาดระตุนาเล็กๆจะระบะชมวยดามหันน่ะบัวร์ซาร่าเก็บดอนั่งนุนสักปะเดนูมุกรีโนจูจูเด็กชายให้
4: มามาชิตรีตูดะมันิปูดะอุญญาณะ ตาบดะพยุบเลยตะบะสิงกดีมหากูกอรกะบะสันตระกะสันบดะนิ่งทั้งบะกี้มาทั้งตา

0: มาอยู่ที่เวิร์กเดลัยโคคอยมุชิโวนั่งปับเท่าปานเดนับนาวรีบอยายนั่งแน่แน่ทำบาลเดปานเขียวไปยินนัดไปหนุ่งไงเดบดูกุดูเจวานิกานั่งนั่งทำบาลอปูมีเนชิงเดต้าวบุกนั่งกระโดดตับนาตับนาหายุอินทรานีนั่งแน่แน่คุรุขุดกุลกับอาวาบอุตุมิคุปอมตะนักวัยอมตะเลี้ยงบยาเด็กโก้เช่ ready shot
1: เอ๊ะไอ้คนน่ะว่าน่ะที่รู้ดีกันนะจีฉันจะบุ้งลำหางตุ้มหางจิงยาตั้มยาชูรู้เลยไอ้ทุกคนมาคุยส่งเดลีลาสานเดินเลยเรื่องเนี
2: ้ยงามช่านักวัยข้าหังมันเลยลูกของกูไม่เย็นวันนี้จัดขึ้นกันนุ่มีร่างพ่อบ้านยลักตีริบเชื่อโบยุ่งด่าหนิงด่าบ้ามาทำยาวรับแรงนักวัยบ
1: ่ลายเอกว่าใช่ตั้มบ้าไม่ได้หรอกลูกจีก็ตั้มบ้าเชื่อโบอายุเห็นดังอักตุ้มลำบากดูนะนุ่งด่างเดินลีลายาวน่ะชะตาลูกก็สิ่งเดียร์ไอ้คนบุญโง่กระดรากับกระดราบาปตาดี
2: เย้ยกระดราใจกระดรารักตระกาฮัลโหลไม่รักวัยบ่นักวัยกินนักจัดเชื่อโบไอ้ไฮกันตราพัตเตย์ไฮกันตราขังเกย์ขังเกย
3: ์ไอ้ใช่มาเตะกับมาตั้งตำลำบันเนี่ยลายเองนึกว่าพี่เพิ่มเคยรู้อะไรลำบันเนี่ยกะกะ
2: เร็ว

0: Hello.
1: Hello, good afternoon, madam.
0: Good afternoon.
1: Madam, I told you this is Sunita, crying on the Gimme, madam.
0: Hoi, crying on the gay Sunita.
1: Oh, madam, I think that was the Yam Nanu idea. He's like, we are not talking to madam, talking to him, or say, you can not that day, you come with that.
0: Hoi.
1: I think good afternoon, okay, and we're putting it in that day. I am not going to be able to do it.
0: ทวงเยมวยน้องๆนามาทาก็ได้คนนี้เป็นไม่ได้ที่เจยามนั้นหนูไงเจยังไงทําจะเกียรติสุดเท่าจะคนนี้ได้ยามหนูไงก็ป้องได้ค่อยป้ากิวแล้วก็ดูไปมาทําคุยแล้วก็ดีอดุมก็น้อเต้าบ่ได้สมอวยหรอกปานนี้นะไปมีแต่สุหลอยแล้วก็ดีก็น้อเต้าเวดนะทวงก็สุอดุมก็น้อเต้าตบอดุนน่ะค่อยทวงเจ อาการปีศาจเนี่ยนะพอดีหายดีแบบจะหายใจตายอะทุกคนจะไม่ได้ลาเลยจะค้างเตียตัวก็อาการปีนั้นแต่แบบพอดีใจหนูยิ่งปากกาอยู่นะก็ทาบีแล้วก็ดีไม่ดังก็ที่ยามหนูไงจะเนี่ยอะไรนะจะมาคอยมาอย่างนี้ยามผมแบบนี้มาคอยมาดีเลยนะแบบนี้มาทาบีแล้วก็สู้ไปทุ่งนะสู้ไปทุ่งที่มาสิ่งที่เห็นกันเราต้องรักกันที่ลำดีเจ้าของเราแบบสัตว์ปีกคงลำดีอ่อยนะแบบสู้อันนู้นประมาณสามอายุที่จะดม ชาบุญคนนี้ก็มีดังที่สุยามนุ่งไงเขาตัวเขาจริงนะเขาชิงกิโลกทองนะอันนี้จะต้องลาเลยดูกะเขาการีออกตัวจู่เขาชวนเดอเดอเดิมเผาเจริญแล้วก็ต้องบาร์จาร์สะทุกจะชิงกิโอ้ยนาดีจะต้องมาออกตัวต้องเชี่ยเลยเนี่ยจ้าอะไรนะไอ้ที่มาตั้งมาตั้งที่ประสานกับกองทัพจะยังต้องเจริญคนนี้เนี่ยจ้า
2: โอ้ยยามนุ่งไงใช่ไม่ยามกีคุดงจ้าแต่ประตูอุบิระกะโอ้ยสาบะฮักกุลอิลิบะทองดู
1: กิจกรรมต่างๆนุ่งไงบัตรกับฟงตุกเปียกมันเนี่ยดูกระสมนะสู้เห็นนะปามบีรีบัตุอโมเกนนะมารีเลยนะบัสิงนะคังบีระก็องคัดเปียกปุ๋ยสิ่งที่เราให้บัวฟอมทำจะเกะดูงั้นสิกอลฟังบีรีสิงงั้นสินะฮันบรมมังดาตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุปตุป nong pa do ko jo dum marak ta ta bo jo dum ya we toy na ti dum tau di me da
0: hoi hoi isana goal tau bo gi su ma hao ma ato pa no no ba color sing na goal tau aga isana ta bo gi su tong ano ma hao ma lai bani ko
1: lai bani na sam nong ai da na sam ta ai me da
0: hoi
1: da dum nom ke ding ke dum tai me da
0: hoi yam nong ai zai
1: ti ai ma tang ja na dum phong tok ja ke na ti yam nam ma ge na ma pon ne da
0: hoi yam nong ai zai nong ai ba pa o ma su tham bi ra am le ngasi da mak ta di isai ma me am puna tami na resi kudo tam da
1: ge ta ja sa di me da me da na tapi re sei jo no ai no ai bang ta bi re me da pon si da na ek ta bu jo bi yo me da
0: oi je ge som su pon si sang na na de ek ta na le bu oi bi yo
1: a oi je ge me da
0: ta ga che
1: ta ga sa di
0: amu bo chan dan film si da gi sarung bam de bla gi kon jel da kon sa ba ibo zo na sering ba ai bam syam na serang ba sei ni kudol tam jari me am puna tami na resi

0: มรุกไม่อ่ะมึงพังใจกว่าอันนี้สุดเองสิกะ
1: หายง่ายเลยจ้ะไอ้ไอ้เนี่ยเด็กผู้ผู้คนนั้นบอกจะเนี่ยไอ้เด็กเดียวสัวป้าเด็กเดียวดังเอาว่า
0: โอ้ยเ
1: ดี๋ยวไม่เนี่ยระวังที่คงบินเอาหนูหลังงานอะไรจ้ะ
0: นั่นสิดีเลยพอดีนะถึงเนื้อจะได้ก็สุกอ่ะมิงเลยฟอร์มตัวหันในขังใจ
1: ก็คงมันเลยที่ชาวนี
0: ้สมี
1: แ
0: ต่ละมุกจะรีสมีแต่ดูนั่นสิดีกะดียันหันมาฟังบุษย์บีเร่กะดีกระมือว่าฟังปกติกันน
1: ี่หายงวดที่เวียนเลยงี้ว่าอีท่ากันเลยนี
0: ่สมีนั่นสิดีกะดีมาเที่ยวจักรแก
1: นั่นสิเด็กทอบลีทงเอ๋อดูว่าทางจริงมันไม่เลยอันดูว่าไอ้เนี่ยซ่าเลย
0: ยามหนาวมาเที่ยวเนี่ยดูคุยกี่ทอร์มสิ่งสวยดนมกี่ยามนะตาบีรำดูดีมาเลยทอร์มสิ่งสเต็กี่ทวายนะทวายนะคุยดาบะทอร์มสิ่งคระปั่นบีรำโม
1: ไอ้ยี่ขันบดียามมันเนี่ยจ๊ออีก้าวเลย
0: ก้าวดับบีด
1: าขันยังว่าดีทั้งวีดีว่าหายกับดิฉันหกิ้งที่วันนี้เอาขึ้นตัวกี่那弟弟，俺弟要喂这个光。
0: 会。
1: 都不得不，人家怎么的，一家中外人么中外的，土人还是的。
0: 嗯哼。
1: 黄金啊，都看那白有白那个地，看那地怎么白喂个，怕不喂那个弟弟了分那个。
0: 会。
1: 就怕他喂那个，我跟他怕他喂那种豆啊，不要，可是后过来刚刚进去呢，离我大不就大，就离都跟那地瓜那个。
0: 嗯哼。
1: 对着那有一个出口大汉女这个房租买卖的没等原因这个样子都这个样子啊对那那我也没理我就是好爱的那个吧对那也就是说刚刚我也没有出大汉女还是这样的很多还不是因为我们都没看到看到的
0: 对คุยกี่โมบายโฟนสิคุยกี่การนับรวมแต่ซีซันนั้นก็ดีไม่ยามได้ยามนักการนับฮอสิตี้สับคลักไปมาตุ้งินะโน้โน้บะเทคโนโลยีพุทโธไปมาตุ้งินะโน้โน้บะการนับแก้มพุทโธเลยก็ดู
1: พุทโธ
0: ดูนะยานิเคดีซีลานนะซีซันนั้นแต่ดับกี่ว่าผมนี่พุทโธไปเลยเสียสมินะดูกะฮอสิกี่ฮับคลักลีบันฮ่าสิงสินะรีดิวสุรีดิวกี่ทารมสิงการนับทารมสิงสิบุก็ตาหนิบกี่ว่าผมสุยาวรีก็สมินะพุทโธไปเลยเสีย
1: ตาหัน
0: นี่ฮอยซูมกีว่าฟัมเซตาบีระกะมายามนะซูคังบีบอยซโนฮอยม
1: าดาม
0: ยามนุงไอจิงอะซีซอมบีกะเทงนะดุนัสมายนะวาริวาไตซานะซะบะซิกอมะทังดะซูทอมอะโตปะทอมเกะดะซูดุมะโกลโตบีระกะตุนะซารุยาบีระโอโ
1: อยา
0: จะเกนดาแทงคิวทากะเจริอะดุดิมะทังกีโกลนะอะมะมุงไอมินะเรซิฮอยทากะเจริ

ควันไปยังสักกี่พิบัมสิงมังจงเนื้อนักขังทุกตัวนมาชิบุถึงนั้นนับหัวนับดาวไล่ทุบเฮลกันนี่ปัญจับกีมูฮัลีอเมซอนอเมริกาจิลาดาเทเรอร์อเมซอนนาร์โคติกส์กีเคสกับมารีเลนน่าปัญจับพุลิสนั้นมีอิมารีอเมซอนพากัดเครย์ปาวลูจารี

0: มีปุ้งคุดิมังกิทำมวยบุหุมดุนปุบะงั้มใบใช่ยามาเลยคุยกาจิบันอีพัลดามีปุ้งคุดิมังนะฮันจงงั้งนะสุดุนปามบะโอ้ยเฮลูไอ้บุปุ่นซีลำลานบะอะดูคุยกลมเตจิโซลีเมจคุยอะดูมาเตี้ยมตั้งกะสักพีนิด
1: โอ้ย